0: ไหมใช่ไหมครับ
1: โอเคครับ
0: Offer for your Western Western Staff in a joint meeting with some witnesses within